เส้นทางเริ่มต้นไปทราฟิก Coffee บ่อใสออกกฎสมุยสุรธานี843 20